ต้องการได้กีฬาก็จะเลยเข้าได้ผู้แข่งได้เรื่อยๆต้องการได้กีฬาแล้วเกี่ยวกับร้านควายดูพัน